0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินนะคะท่านก็พร้อมแล้วอยู่ในสายโทรศัพท์นะตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการทัวร์อยู่นะที่พาสมาชิกนะของ FM 100.5 ไปเที่ยวอยู่เรียกว่าเพลิดเพลินเลยทีเดียวนะเรามาติดตามข้อคิดเห็นจากท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์
2: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณเวลวันท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
1: ค่ะเป็นไงบ้างคะตอนน
3: ี้สวัสดีครับอาจารย
1: ์ตอนนี้อยู่ที่อยุธยาใช่ไหมคะอาจารย
2: ์คุณวิรัตไหมใช่คุณวิรัตใช่ไหม
1: ใช่ค่ะคุณวิรัตกับดิฉันจัดพร้อมกันค่ะวันนี้ค่ะ
2: คุณวิรัตเนี่ยเคยมาอยุธยาบ่อย
3: โอ้เพิ่งไปล่าสุดน่าจะช่วงผมน่าจะช่วงประมาณปีที่แล้วครับอาจารย์ผมไปช่วงประมาณเมษาครับ
1: เป็นครั้งแรกเหรอ
3: โอ้ไม่ครับอุ้ยไปบ่อย
1: แล้ว
3: คร
1: ับ
3: ไปบ
1: ่
3: อย
1: ครับไปบ่อยนะ
3: ชอบมากครับ
1: อยุธยาม
3: ีอะไรหลายอย่างที่ประทับใจมากเลย
1: อยุธยาก็ไม่ไกลจากกรุงเทพดิฉันก็ไปหลายครั้งแล้วก็ชื่นชอบมากเลยนะเมืองประวัติศาสตร์โบราณอยุธยาเนาะเนี่ยนะคะก็ได้รับการขึ้นชื่อและขึ้นทะเบียนจากทางยูเนสโกเป็นมรดกโลกด้วยนะค่ะ
2: เมื่อวานมาถึงช่วงเย็นๆ
1: ใช่ค่ะแล้วอาจารย์บอกล่องแม่น้ำด้วยใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ล่องเรือหา
1: ล่องเรือค่ะใช่ค่ะล่องเรือ
2: ล่องเรือหารักคุณได้รัดร้องเพลงนี
1: ้ล่องเรือหารักค่ะ
3: คุณครับอาจารย
1: ์อาจารย์ลองขึ้นมาสักหนึ่งนิดมึงสักหนึ่งท่อนได้ไหมสั้นๆ
3: ใช่เลยครับ
2: เรือมาหาผู้สักคน
1: โอ้ค
2: ่
1: ะ
2: เมื่อนักสนับใจร้องเพลง
1: ว้าวเดี๋ยวจบรายการดิฉันต้องเข้าไปดูแล้วฟังให้มันจบเพลงยอดรักสลับใจค่ะค่ะอืม
2: นั่นแหละคุณได้รับต้องร้องสำเนียงของครูเอื้ออ
1: ่าคุณวิรัตสำเนียงได้เลยนะเวลาเดี๋ยวฉันไปฟังดนตรีสุนทรภพเนี่ยคุณวิรัตขึ้นไปร้องเนี่ยหลายเพลงเลยเนี่ย
2: นั่นแหละครับคุณวิรัตต้องฟังเพลงนี้แล้วก็เข้าใจเนื้อหาสาระ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็เอาไปประยุกต์เป็นสำเนียงครูเอื
1: ้อค่ะครูเอื้อนี่ก็ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกนะคะเป็นบุคคลสำคัญของโลกเหมือนกันค่ะในด้านเพลงดนตรีนะคะ
2: ตอนนี้อยู่ที่โรงแรมที่เก่าแก่มากเนี่ยโรงแรมกรุงศรี
1: โรงแรมกรุงศรีเก่าแก่นี่กี่ปีคะอาจารย
2: ์ก็คงไม่เก่าแก่เท่าอยุธยา
1: เอาแน่นอนนะอยุธยานี่โอ้417ปีนะก่อนที่จะถูกเนี่ยเรียกว่าพม่ามาโจมตีแต่ว่าเจ้าตากสินก็กู้เอกราชมาได้เนาะในปี2310ค่ะอืม
2: ก็เลยเนี่ยมาเยือนแล้วโรงแรมเนี่ยวิวสวย
1: ติดแม่น้ำไหมอาจารย
2: ์ติดแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ผมยืนอยู่ริมฝั่ง
1: โอ้
3: โห
1: นึกภาพไปด้วยนึกภาพไปด้วย
2: ก็เขื่อนมนต์ไหว้พระอยู่นะครับมาสีสุดโทผู้สีสุดโทอยู่ไหม
1: โอ้ค่ะ
2: เรามา
1: เรื่องสถานภาพอาเซียนเวทีสากลแตกรังหรือยังค่ะเมื่อวานอาจารย์ก็ปูพื้นไว้ระดับหนึ่งแล้วนะคะค่ะ
2: คืออาเซียนเราเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่โดยอาเซียนเองแต่เป็นอาเซียนที่ปลุกปั้นขึ้นมาโดยมหาอำนาจของโลก
1: ใช่ค่ะ
2: มหาอำนาจก็คือสหรัฐอเมริกาในห้วงเวลานั้นนะครับก็ถ้าเป็นปีพุทธศักราชก็คือปี2510ปฏิญญากรุงเทพเนี่ยเมื่อวันที่8สิงหาคมแต่อีกไม่กี่วันนะอีกไม่กี่วันก็จะครบรอบนะฮะ59ปีเพราะว่าถ้าปีหน้าก็คือ60
1: ก็ปีหน้าก็60นะอาเซียนตั้งขึ้นมาวันที่8สิงหาคมถ้าดิฉันจำไม่ผิด8สิงหาคมค่ะ
2: ก็ปีหน้าก็ครบ60เกษียณพอดีเลย
1: เกษียณนี่ไม่ได้หมายความว่าจะหยุดทำงานเลยนะอาจารย์นะ
2: คือมันก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะครับแล้วก็โดยความเป็นตัวเองของอาเซียนเนี่ยมันไม่มีตั้งแต่วันเริ่มต้นแต่มันขับเคลื่อนโดยประเทศมหาอำนาจที่แบกอยู่ข้างหลังนะฮะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็เจตนาของอาเซียนก็คือว่าไม่ต้องการเป็นคอมมิวนิสต
1: ์
2: นะฮะที่ทางการเมืองสมัยก่อนเขาใช้คำว่าโดมิโนเทียรี
1: อ่าใช่โดมิโน
2: ก็เพราะว่าวิธีคิดว่าเออมันจะเป็นโดมิโนเนี่ยก็เป็นเพราะว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2นะฮะปี1949วันที่1ตุลาคมจีนก็เป็นคอมมิวนิสต์
1: ค
2: ่ะเป็นประเทศยักษ์ใหญ่ที่อยู่ในเอเชียนะครับอเมริกาก็มองเข้ามาโอ้เมื่อจีนเป็นได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยประเทศอื่นจะเหลือลึกนะฮะแล้วก็จริงๆประเทศที่เปลี่ยนระบอบการปกครองก่อนจีนนะฮะ
1: เ
2: วียดนามเวียดนามเนี่ยหลังสงครามโลกครั้งที่สองเวียดนามแตกเป็นสองส่วนนะครับก็คือเหนือกับใต้เหนือเนี่ยก็เป็นคอมมิวนิสต
1: ์
2: ใต้ก็ไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต
1: ์ค่ะ
2: นะครับใต้เวียดนามใต้เนี่ยก็อยู่ภายใต้อิทธิพลของอเมริกาเช่นเดียวกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นคอมมิวนิสต
1: ์
2: นะพออาเซียนเกิดขึ้นมาในเจตนาแบบนั้นอเมริกาเนี่ยเข้ามาแบ็คเข้ามาหนุนมาในทุกสิ่งทุกอย่างครับมันก็เลยเป็นพื้นฐานที่ทำให้สังคมไทยนะครับเกิดความแตกแยกทางความคิดความแตกแยกทางความคิดนั้นก็คือว่าปัญญาชนนักคิดในด้านหนึ่งก็คืออยากจะเปลี่ยนการปกครองตัวเองไปสู่สังคมเรียงคอมมิวนิสต์เพราะฉะนั้นคนที่คิดในแนวทางนั้นก็เลยเป็นปรปักษ์กับวิธีของอเมริกา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ครับแล้วอเมริกาป้องกันไม่ให้ประเทศเหล่านี้ไปเป็นคอมมิวนิสต
1: ์
2: ก็โดยใช้กำลังทหาร
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับกำลังทหารเป็นหลักก็หมายความว่าแล้วหมายความว่าเนี่ยแหละฮะก็ให้มีการรัฐประหารยึดอำนาจแล้วใส่ใครที่มีแนวความคิดที่ตรงข้ามกับที่อเมริกาต้องการก็ตามเข็นฆ่าพวกเขาอะไรไม่อะไรนั่นแหละฮะมันก็เลยกลายเป็นรากฐานอันหนึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ไม่บอกไว้ฮะพอเราเกิดปีวันที่14ตุลาปี2516มันเป็นยุคแบ่งบานความคิดมากนะ
1: ครับ
2: บานทางความคิดก็คือนิสิตนักศึกษาเนี่ยมองสแกนเข้ามาแล้วว่าเราต้องเป็นประชาธิปไตยเสรีแต่ทีนี้วิธีคิดของประชาธิปไตยเสรีเนี่ยมันก็ยังไม่ได้แบ่งชัดเจนว่าคุณจะไปอยู่ในฝ่ายไหนของมันนะ
1: ค่ะ
2: นะครับสงสัยขึ้นมาปุ๊บนั่นนะครับปี19วันที่6ตุลาก็มีการปราบนักศึกษา
1: ค
2: ่ะนะฮะที่เขาเรียกว่า6ตุลา19ลูกหลานเยาวชนไทยที่มีความคิดก้าวหน้าวิธีคิดที่ก้าวหน้ามันไม่เหมือนที่อเมริกาต้องการ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็ต้องถูกปราบแล้วก็ต้องเข้าไปอยู่ในเขาในอะไรนะฮะเนี่ยมาทริปนี้เนี่ยมีพี่หมอคู่หนึ่ง
1: ค่ะ
2: นะสามีภรรยานะครับเป็นหมอทั้งคู่

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณเข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
1: อัญชลีพรกุสุมจากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนพบกับดิฉันได้ทุกเช้าวันจันทร์มาร่วมกันอัปเดตข่าวสารรายวันพร้อมข้อมูลเชิงลึกเสริมด้วยมุมมองแบบกล้าๆชวนคุยชวนคิดแบบฉิกฉีดิฉันมั่นใจค่ะว่าท่านได้ฟังจะต้องรักรายการนี้
0: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:30 น. M-Cord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
2: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
0: M-Cord Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
3: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนนะคะวันนี้อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมเลยค่ะกับรายการ Good Morning ASEAN ค่ะแพตตี้อนันยพัฒน์ค่ะ
4: และน้ำหวานอิสรีค่ะเมื่อสักครู่ไหว้คู่แบบกระดุกกระดิกนิดนึงเพราะว่าร
3: ีบ
4: ล็อกอินอีเมลนะคะก็ต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ประจำเช้าวันจันทร์วันนี้ตรงกับวันที่6เดือน
3: 7
4: กรกฎาคม
3: ค่ะเข้าสู่เดือนใหม่อีกแล้วครึ่งปีเลยแล้วสิเนาะเลยครึ่งปีละ
4: เกินละเข้าสู่ครึ่งหลังใช้ไรกว่าเก่าหรือไม่อ่ะมาติดตามข่าวสารจากเราสองคนกันนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านสามารถรับฟังข่าวสารจากเราและช่วง 6:40 น.ค่ะคุยกับคุณเบอร์นี่มากิลาสผู้สื่อข่าวจากฟิลิปปินส์นะคะเกี่ยวกับเรื่องเป้าหมายการเก็บบัดเจ็ตต่างๆได้มาจากไหนก็มาจากประชาชนนั่นเองนะคะและเขาจะมีนโยบายในการนำเงินเหล่านี้เนี่ยเก็บด้วยวิธีไหนจัดสรรไปอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันกับคุณเบอร์นี่นะคะ
3: และ7:00 น.วันนี้นะคะเจาะลึกอาเซียนค่ะอาจารย์เกษมสันวีรกุลนักวิชาการอิสระค่ะก็จะพาเราไปพูดคุย AI กับราชการไทย EP 2ต่อเนื่องกันจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะ
4: ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วคุณ
3: ไม่ได้มาค่ะ
4: ไม่ได้มานะคะแต่ว่าน่าสนใจทีเดียวเพราะว่าอาจารย์ก็ฉายภาพให้เราเห็นนะคะว่าเรื่อง AI เนี่ยในประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตนะเขามองว่าเป็นโจทย์ที่สำคัญมากๆนะคะแล้วผู้ที่มานั่งตำแหน่งสูงสุดเฮดในการขับเคลื่อนและดูแลเนี่ยมักจะเป็นคนที่สำคัญที่สุดของประเทศด้วยอย่างเช่นประธานาธิบดีหรือว่านายกรัฐมนตรีนะคะ
3: ค่ะ
4: วันนี้เดี๋ยวมาดูเรื่องนี้กันภาค2 AI กับราชการไทยและจะช่วยยกระดับขับเคลื่อนชาติเราได้อย่างไรบ้างมาติดตามกันนะคะ
3: คุณผู้ฟังก็ติดตามพวกเราได้หลากหลายช่องทางนะคะนอกจากทางวิทยุนะคะที่ฟังอยู่ตอนนี้ FM 100.5 ค่ะ Facebook ก็เข้ามาได้นะคะมาให้กำลังใจได้ไลฟ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วที่ Facebook Fanpage M-Cord News FM 100.5 หรือว่าเพจของ Good Morning ASEAN เองค่ะ
4: ค่ะวันนี้สโลไปบ้าง
3: โ
4: ปรดเห็นใจ
3: ทำไมคะ
4: ทะเลาะกับหมอนเปลี่ยนหมอน
3: หมออ
4: ยากจะให้มันเข้าที่แต่ไม
3: ่คือไปเลือกหาหมอนสุขภาพอะไรแบบนี้ไหม
4: อุตส่าห์ซื้อแบบเวอร์ชันระดับโรงแรมอ่ะ
3: ขนเป็ดนุ่ม
4: เป็ดก็ไม่เวิร์กเท่าที่ลองมา
3: ก็เลย
4: แบรนด์ดัง
3: สงสัยต้องกลับไปใช้ของเดิม
4: นั่นน่ะสิเดี๋ยววันนี้จะไปลองหมอนด้วยนะคะจะไปซื้อที่ห้างเลยทีเดียวนะจะได้ทดสอบว่าเป็นอย่างไรนะอ่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะพูดคุยกับเราสองคนเข้ามาได้ค่ะที่แฟนเพจ Mcord News FM 100.5 Facebook นะคะแล้วก็ช่องทาง TikTok Live ก็มีเหมือนกันช่องทาง LINE ก็ได้เช่นเคยนะคะ
3: ค่ะเอาล่ะค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะเดี๋ยวแพทพาไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับแอปเปิ้ลกันหน่อยดีกว่าค่ะ
4: Apple ที่ตอนนี้ไม่ใช่ผลไม
3: ้ไม่ใช่แอปเปิ้ลที่ไม่ใช่ผลไม้แอปเปิ้ลที่เป็นโทรศัพท์มือถือเป็นคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่นะคะอย่างที่เราทราบว่า Apple ตอนนี้เขาก็ปวดหัวเรื่องของ RAM นะก็คือ Memory Chip ที่ขาดตลาดหนักมากนะคะสาเหตุหลักก็คือ AI Data Center แย่งซื้อ RAM ไปเยอะจนราคามันพุ่งมากๆนะคะพุ่งขึ้นมาเกือบ4เท่านะแค่3ไตรมาสเท่านั้นนะคะผลก็คือ Apple ก็คือต้องขึ้นราคาพวก MacBook iPad นะคะขึ้นไปแล้วด้วย 17-25% เมื่อวีคที่แล้วเคยอัปเดตข่าวนี้ไปแล้วแล้วก็หุ้นร่วงหนักมูลค่าตลาดหายไปกว่า 2.1 แสนล้านดอลลาร์ในวันเดียวนะคะรวมถึง iPhone ก็ตัวใหม่เนาะก็คาดว่าจะราคาเพิ่มขึ้นทาง Apple ค่ะตอนนี้ก็เลยอยู่ระหว่างการเจรจานะคะไปขอไฟเขียวจากรัฐบาลทรัมป์เพื่อจัดซื้อชิปหน่วยความจำจากบริษัทจีน2แห่งนะคะก็คือฉางซินหรือว่าตัวชื่อเต็มๆก็คือฉางซิน Memory Technology แล้วก็อีกบริษัทหนึ่งนะคะก็คือบริษัทตัวย่อ YMTC หรือว่าหยางซีนะคะ Memory Technology นั่นเองค่ะโดยเขาตั้งใจจะนำชิปเหล่านี้เนี่ยมาใช้เฉพาะในอุปกรณ์ที่วางจำหน่ายภายในประเทศจีนเท่านั้นซึ่งหากการเจรจาสำเร็จจะทำให้ Apple นะคะมีซัพพลายเออร์ชิปเพิ่มขึ้นนะจากที่เคยพึ่งพาแค่ Samsung Electronics SK Hynix แล้วก็ Micron เท่านั้นค่ะแต่ประเด็นหลักก็คือ2บริษัทจีนนี้เนี่ยนะคะเป็นบริษัทที่เคยอยู่ในบัญชีดำของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเนื่องจากถูกมองว่าเป็นบริษัทที่สนับสนุนกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนแม้กฎหมายไม่ได้ห้ามการซื้อขายโดยตรงแต่ก็เสี่ยงเรื่องชื่อเสียงแล้วก็ความกังวลในเรื่องของการเมืองพอสมควรค่ะเพราะข่าวออกมาว่า Apple เนี่ยมีแพลนนะว่าอยากจะไปติดต่อซื้อนะก็โดนทางสสถล่มทันทีนะคะโดยคุณจอห์นมูลีน่าประธานกรรมาธิการจีนของสภาที่บอกว่านี่มันเป็นความผิดพลาดร้ายแรงเพราะจะทำให้สหรัฐเนี่ยพึ่งพาจีนมากขึ้นในเทคโนโลยีสำคัญคล้ายกับดราม่าปี2022ที่ Apple เนี่ยเคยถูกวิจารณ์อย่างหนักจนล้มแผนซื้อชิปนะคะจากบริษัทจีนก็คืออ๋อเมื่อกี้แพตตี้พูดชื่อผิดนะคะมี2ชื่อนะฉางซินนะคะกับอีกบริษัทนึงชื่อหยางจื่อนะคะมาแล้วเขาเคยติดต่อหยางจื่อไปแล้วทีนึงแต่ดีลนั้นก็ไม่สำเร็จแม้ว่ากฎหมายนะคะแม้ว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ย Apple เนี่ยไม่ได้มีความจำเป็นต้องขออนุมัติจากรัฐบาลสหรัฐเพื่อซื้อชิปจากบริษัทเหล่านี้โดยตรงแต่ความเคลื่อนไหวนี้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและมีความเสี่ยงสูงการตัดสินใจดังกล่าวอาจสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มนักการเมืองในสหรัฐที่มีความกังวลเรื่องความมั่นคงค่ะนอกจากนั้นสภาคองเกรสบางส่วนเนี่ยก็ได้ออกมาวิจารณ์ว่าบริษัททั้ง2แห่งนี้เนี่ยนะคะมีส่วนสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยีทางการทหารและเป้าหมายด้าน AI ของจีนหาก Apple เดินหน้าดีลนี้ต่อไปเนี่ยอาจถูกมองว่าเป็นการขัดขวางความพยายามของสหรัฐในการรักษาความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานและชะลอการแข่งขันด้านเทคโนโลยี AI กับจีนได้ค่ะแล้วก็ที่น่าสำคัญที่น่าสนใจก็คือเรื่องนี้เกิดขึ้นไม่กี่วันนะคะหลังที่ Apple เนี่ยประกาศจับมือกับ Intelผลิตชิปในอเมริกานั่นเองก็ดูย้อนแย้งนิดๆนะฝั่งหนึ่งบอกลดพึ่งพาจีนอีกฝั่งหนึ่งก็ยังอยากจะซื้อของจีนอยู่นะคะสรุปก็คือ Apple เนี่ยตอนนี้เคยเจ็บหนักเรื่องต้นทุนของ RAM เลยต้องหาทางลัดซื้อของถูกจากจีนแต่ดันไปชนประเด็นความมั่นคงกับการเมือง
5: Gabriella won 6 ARIA Music Awards, including Single of the Year and Best Female Artist in 2008. A beautiful looking girl and very talented, strange voice. A very raspy, breathy contralto. Hi, Sylvia. Thanks for the music, says Sylvia. Oh, you're welcome, my dear. We play a variety here. And you'll be surprised at the next song I'm going to play as well. Cheers from Sylvia and Marbo the cat. Got a couple of cats myself, me and my wife, and quite frankly, they rule the roost. Don't mind telling you.
6: My reputation is your guarantee of honesty and fair dealing, a friendly and hassle-free car buying experience, and an easy and efficient motor vehicle purchase.
7: Go to johnhughes.com.au, your car buying destination.
8: DL 606.
9: Station sponsor.
5: From America, eh?

0: างฝั่งจีนนะคะดังนั้นกระทรวงกลาโหมไต้หวันเขาก็เลยมองว่าเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆรวมถึงสภากิจการจีนแผ่นดินใหญ่ของไต้หวันคือเขามีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงนะคะเรื่องจีนแผ่นดินใหญ่ท่าทีต่างๆเนี่ยเป็นหน่วยงานที่กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจีนและสภาความมั่นคงแห่งชาติไต้หวันกระทรวงยุติธรรมไต้หวันรวมไปถึงพวกติ้งแท้งค่ะคลังสมองชั้นนำของรัฐบาลไต้หวันนะคะที่ชื่อว่าอะคาเดเมียซินิก้านะก็จะเป็นผู้สอนค่ะบรรยายให้กับผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกนะคะแล้วก็กลับมาปลูกฝังเรื่องนี้อย่างจริงจังเป้าหมายของหลักสูตรต่อต้านคอมมิวนิสต์ก็คือการสร้างความตระหนักรู้ที่ชัดเจนในกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาเกี่ยวกับมิตรและศัตรูนี่เป็นการทิ้งท้ายโดยกระทรวงกลาโหมไต้หวันนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาต่อกันช่วงหน้าค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: เทพไทยเหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
5: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
7: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา R4 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งม

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ยังอยู่กับเรา2คนในรายการ Good Morning ASEAN นะคะเช้าวันจันทร์แบบนี้ก็อยู่กับแพตตี้และน้ำหวานค่ะ
2: ใช่ค่ะก็มาติดตามข่าวสาวข่าวคราวนะคะ
1: ข่าวสารจากสองสาว
2: ข่าวสารจากสองสาวใช่ค่ะรอบโลกกับรอบรัวอาเซียนกันต่อเลยค่ะโอเคข่าวต่อมาเดี๋ยวเราจะพาไปติดตามเกี่ยวกับเรื่องของราคาบ้านที่เวียดนามกันนะคะที่ตอนนี้เนี่ยเวียดนามก็เป็นหนึ่งในตลาดที่ที่อยู่อาศัยเนี่ยแพงที่สุดในเอเชียที่ตอนนี้เนี่ยแพงพุ่งจนคนในบ้านเขาเนี่ยเอื้อมไม่ถึงนะคะรัฐบาลเขาก็เลยเกิดเปิดเกมใหม่ดันตลาดบ้านเช่านะคะให้มันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีการตั้งเดดไลน์จริงจังว่าจะเริ่มที่เมืองใหญ่ก่อนแล้วก็จะมีการดึงเอาเอกชนมาลงทุนค่ะโดยรัฐบาลเวียดนามนะคะเดินหน้าปฏิรูปตลาดที่อยู่อาศัยผลักดันบ้านเช่าเนี่ยให้เข้ามาแบ่งเบาแรงกดดันจากราคาบ้านที่สูงลิ่วแล้วก็เตรียมปรับค่านิยมนะคะการมีบ้านเป็นของตัวเองที่ฝังลึกในสังคมชาวเวียดนามให้เปลี่ยนแนวคิดเพื่อรักษาแรงงานในเมืองใหญ่แล้วก็ประคองการเติบโตทางเศรษฐกิจก็คือเขาอาจจะต้องมุ่งมั่นซื้อบ้านสร้างบ้านกลับไปที่แบบบ้านเกิดอะไรเงี้ยแต่เขาก็พยายามที่จะ encourage ให้ความรู้บอกว่าบ้านเช่าก็ได้ซื้อในเมืองไปก่อนนะเดี๋ยวมาติดตามกันคือเวียดนามเนี่ยกำลังเร่งสร้างภาคการเช่าให้แข็งแกร่งขึ้นนะคะผ่านการเปิดโครงการนำร่องในเมืองใหญ่การเสนอสิ่งจูงใจสำหรับนักลงทุนอย่างการเข้าถึงที่ดินและการลดหย่อนภาษีตลอดจนการกำหนดเงื่อนไขให้หน่วยงานท้องถิ่นเนี่ยต้องวางแผนที่อยู่อาศัยอย่างเข้มข้นมากขึ้นค่ะโดยในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเวียดนามได้เร่งให้กระทรวงแล้วก็หน่วยงานท้องถิ่นเนี่ยให้ความสำคัญกับที่อยู่อาศัยประเภทเช่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนยกระดับมาตรฐานการครองชีพและการสนับสนุนการเติบโตของประเทศก่อนที่ทางการจะขับเคลื่อนแนวทางนี้เนี่ยให้เป็นขั้นตอนที่จับต้องได้จริงโดยจะเริ่มที่เมืองใหญ่อย่างฮานอยแล้วก็โฮจิมินห์ซิตี้โดยได้รับมอบหมายให้จัดทำแผนที่อยู่อาศัยซึ่งรวมถึงอุปทานการเช่าโดยเฉพาะให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมส่วนกลุ่มเมืองรองได้รับคำสั่งให้เริ่มโครงการเช่าอย่างน้อย1โครงการต่อจังหวัดภายในปีนี้ค่ะเพื่อที่จะดึงดูดนะคะพัฒนานักพัฒนาเอกชนเข้ามาร่วมด้วยรัฐบาลได้เตรียมสิ่งจูงใจเอาไว้หลายอย่างทั้งการเข้าถึงที่ดินมีสินเชื่อที่ดีขึ้นการลดหย่อนภาษีรวมถึงกระบวนการอนุมัติที่รวดเร็วขึ้นคืออยากจะให้นักลงทุนเนี่ยมาทำเหมือนโมเดลหอพักอ่ะนะคะหอพักคนงานโรงงานที่บริหารโดย เหมือนเคยมีแล้วก็คือบริษัทเพกาทรอนเป็นซัพพลายเออร์ของ NVIDIA แล้วก็ LG จากเกาหลีใต้เนี่ยเขาเนี่ยก็ได้ทำโมเดลหอพักสำหรับคนทำงานในราคาที่เข้าถึงได้ควบคู่กับเร่งพัฒนาอพาร์ตเมนต์ความหนาแน่นสูงย่านใจกลางเมืองให้มันกระจายออกมานั่นเองค่ะโดยนโยบายดังกล่าวเนี่ยสะท้อนความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับปัญหาที่อยู่อาศัยในราคาที่มันเอื้อมไม่ถึงหนึ่งในศูนย์กลางการผลิตที่โตเร็วที่สุดของเอเชียอย่างเวียดนามนะคะเขาบอกตอนนี้โรงงานขยายตัวดึงดูดแรงงานย้ายถิ่นจากทั่วประเทศทำให้มีความเร่งด่วนในเรื่องของการต้องการที่พักสูงมากขึ้นเราก็เลยควรจะต้องเหมือนมาเร่งทำตรงนี้เขาบอกว่าหากแรงงานจำนวนมากเนี่ยไม่สามารถมีที่พักที่ดีได้เพราะราคามันสูงการพัฒนาเมืองเนี่ยอาจจะชะลอตัวลงไปค่ะซึ่งรัฐนะคะก็เลยจะขยายภาคการเช่าช่วยดึงดูดแรงงานทักษะสูงแล้วก็เพิ่มความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายแรงงานแล้วก็ยกระดับมาตรฐานการครองชีพโดยเฉพาะกลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่นักศึกษาแล้วก็คนงานโรงงานค่ะซึ่งเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยความสนใจนะคะในตลาดเช่ากำลังเพิ่มขึ้นแต่การเป็นเจ้าของบ้านก็ยังครองตลาดอยู่ขณะเดียวกันราคาบ้านของที่เวียดนามตอนนี้เนี่ยยังปรับตัวสูงขึ้นอยู่เรื่อยๆจากไนท์แฟรงค์ระบุนะคะว่าราคาเสนอขายอพาร์ตเมนต์ในตลาดหลักเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนในไตรมาสแรกค่ะสำหรับผู้เช่าบางกลุ่มเนี่ยการเช่าเนี่ยมอบความยืดหยุ่นและโอกาสเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพดีกว่าที่พวกเขาเนี่ยซื้อได้ทั้งแรงงานย้ายถิ่นคู่รักหนุ่มสาวบัณฑิตจบใหม่หรือที่สามารถย้ายเมืองเพื่อหางานได้ง่ายกว่าคือเขาต้องการที่จะให้กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยมาเช่าแทนการซื้อบ้านนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะคะซึ่งเวียดนามเขายึดเป้าหมายสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อสังคม1 ล้านหน่วยภายในปี2030 แม้บางโครงการเนี่ยอาจจะประสบปัญหาอัตราการเข้าพักต่ำก็ตามขณะที่ทางการกำลังทบทวนขั้นตอนต่างๆพร้อมให้น้ำหนักที่อยู่อาศัยประเภทเช่าเพิ่มขึ้นโดยอาจจะไปออฟเฟอร์ให้กับกลุ่มทหารข้าราชการหรือว่าแรงงานที่ย้ายเข้ามาอยู่ในศูนย์กลางอุตสาหกรรมซึ่งเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มนะคะไม่ได้ความสำคัญกับการเป็นเจ้าของบ้านมากนักค่ะ
1: อืมค่ะพูดถึงคนรุ่นใหม่นะคะเมื่อสักครู่คุณทัตตี้เล่าให้เราฟังเรื่องการซื้อบ้านของคนรุ่นใหม่เนาะที่บางทีหลายๆคนต้องเข้ามาทำงานในเมืองหลวงนะคะมาดูเรื่องความรักกันบ้างดีกว่าคนรุ่นใหม่ของที่สิงคโปร์ไม่ค่อยมีเวลามารักกันนะรัฐบาลก็เลยทำยังไงดีเขาพยายามที่จะคิดสิ่งใหม่ๆหลายอย่างเพื่อแก้ปัญหานี้นะคะอ่ะถามนิดนึงคุณผู้ฟังท่านไหนที่จัดว่าตัวเองเป็นคนรุ่นใหม่เวลาไปหาแฟนเนี่ยไปหากันที่ไหนเหรอเดทติ้งพูลในปัจจุบันอ่ะคุณพัตตี้คุณรู้หรือเปล่าเดทติ้งพูลปัจจุบันอะเวลาเขาไปหาแฟนแอบมองหาคนรู้ใจไปที่ไหนเหรออ
2: ๋อคือหมายถึงว่ายังไม่เป็นแฟนกันถูกไหมจีบๆกันอยู
1: ่เดทติ้งพูลก็คือแหล่งไปว่ายน้ำหาหนุ่มหาสาว
2: เออมันก็ไม่ใช่เดินสยามมันไม่ใช่ละมั้งแอปหรอ
3: 70,000 units and compared against the other economic developments or the other educational facilities community facilities that will take place in the northern metropolis in the next 5 years so in anticipation of more details to be published in the final 5 year plan document you can really see a clear outline ofWhat the northern metropolis will be in 2030. So offering more confidence for businesses, more visibility for Hong Kong residents, and also more clarity and certainty for the next 5 years.
4: So in terms of land area and planned population, the northern metropolis will account for about 1/3 of Hong Kong's total. So to what extent do you think is the 70,000 figure sufficient in the next 5 years?
3: I think there are two key points to note for this 70,000 figure.First is that this is likely to be a starting point, not the end goal. This is because the supply in the northern metropolis is likely to be backloaded. So in the next 5 years, the northern metropolis will start to take shape, but this will be limited to the western part of the northern metropolis, namely in Hung Shui Kiu, in Kwu Tung North, Fanning North.But actually many more areas that are going to be developed in the northern metropolis. For example, Lau Fau San, for example, the Northern New Territories New Town. So there are many more developments that will come beyond 2030 timeframe in this five-year plan. So that's the first. Secondly, I think we also need to be aware that the northern metropolis is not entirely new. There are already existing new towns in the northern metropolis, including Tin Shui Wai, Fanning, Sheng Shui, the likes of these. So there are already existing housing units in the northern metropolis. And if we take the figures from the government planning documents and do a comparison, right, today there are roughly about 3 million housing units in Hong Kong. And ultimately, when the northern metropolis vision is to be fully realized,we can expect about 900,000 to about 1 million housing units. So if you put that into perspective, so roughly 1 million versus 3 million, right? So that's about a third as well. So the ratio is about right.
4: If we go into, say, a more concrete picture, say the ratio between private and public flats and even the size of the flats, what do you think would be desirable by striking a balance between boosting the residents' quality of life as well as utilizing the land for development?
3: Firstly, talking about the ratio, or the private-public ratio, now it's set to be a 70-30, so 70 public and then 30 private. The government has pledged it to adjust it to about 60-40. So we think that there is a good start. But I think that the ratio can be customized based on the different development areas in the northern metropolis. So for example, if you are talking about Sun Tin Technopole, so that's an area where there are many I&T industries and we anticipate quite a bit of high quality talents in the area. So if you look at that from that perspective, 60-40 may not be the most desirable ratio. It could be that more private housing units will be needed in that area. So that's just an example. And we want to say that you should be customizing the private-public ratio for each and everydevelopment area based on the planning parameters, based on the population demographics. That's the first. And secondly, in terms of the size, definitely there is room to be improved in terms of the average size per unit in the northern metropolis. This is because we want to entice residents to move into the community, and we also want to thin out the high density population in the existing urban areas. And a very clear incentive for them to move to the northern metropolis is a larger living space.
5: That was the Our Hong Kong Foundation's Jason Leung. Police say they've arrested three men on suspicion of trafficking in dangerous drugs following an operation in Yuen Long. Officers seized about 172 kilograms of suspected cocaine worth an estimated 128 million Hong Kong dollars from a warehouse. Chief Inspector Lam Pak Kew said the suspects were caught while attempting to cut open two metal containers that were filled with the suspected drugs.
6: We strongly condemn the drug syndicate for using cutting tools with compressed gas without any safety measures to carry out illegal activities. Accidents would put nearby residents and workers in grave danger and cause catastrophic consequences.
5: The trio will appear at Tuen Mun Magistrates Court later today.
7: Legal sector lawmaker Nick Chan says a proposed overhaul of Hong Kong's sexual offense laws will enable authorities to tackle such crimes more proactively. He was commenting on government plans to make changes such as expand the definition of rape and introduce new offenses to better protect children. Chan told Marcus Lum that the penalties for the eight new child-specific offenses will send a zero-tolerance message.
8: I strongly welcome and support this milestone proposal. It's almost two decades in the making, and I think a lot of us are, you know, people who want to protect children, who want to have offences that are gender neutral, are all very welcoming of the proposed amendments. This would shift protection from originally more of a preventive system to more of a proactive approach. And I think this is wonderful for Hong Kong.
9: The government proposes expanding the definition of rape. How do you think this change will reshape societal perceptions of sexual offences in Hong Kong? And what practical challenges do you foresee for law enforcement and the judiciary in implementing this?
8: First of all, if I may say, the definition of rape, the legal definition of rape might be narrower today than how we as members of the public perceive it. Can you believe that under today's law, without the proposed amendment, only a man can rape a woman, but not the other way around? How would you feel if you are a male and you feel violated, you feel you've been raped, but yet under the present legal definitions, because of gender-specific terminology used in the law today, you would not be considered legally as rape. So with a new change, taking a more gender-neutral stance, expanding, you know, just penal vaginal acts as the required rape definition, this would remove the stigmatism. Going forward with the amendments, if approved, anyone, male or female, can be a victim or an offender of severe sexual violation. This would bring Hong Kong more in line with international best practice. And as I understand it, a lot of interest groups have been advocating for the same. There's been a law reform commission exercise over many years from 2012 to 2020. And I feel strongly that the proposed bill accurately fully reflects the most of the recommendation in the consultation paper and the reports that came out of it. Going forward, I think there are some things that we need to do. Law enforcement agencies need to understand, adapt to it. Forensic teams, for example, need to appreciate the need to collect and preserve evidence more quickly. For the courts, they may need to understand that the past court cases locally may not necessarily provide the best case precedent, since we will have new laws and new offences and new definitions.
9: And the proposals also include a statutory definition of consent and outline 11 circumstances where consent would be deemed absent. How effective do you think this will be in resolving the long-standing legal disputes over whether consent was given in court cases? And are there any gaps or grey areas that you are concerned about?
8: The proposed statutory definition of consent has outlined in a non-exhaustive way 11 circumstances where consent would be deemed absent, and I think rightly so. For example, if someone was sleeping, unconscious, incapacitated due to alcohol or drugs, and or in the case of sexual workers, if someone has sabotaged sabotaged a condom or intentionally removed it during the act, those would be considered non-consensual. This would make it more effective for the courts, for the prosecutors, and also provides the members of the public a better understanding of, you know, a no is a no. So this will help protect victims, strips away some technical ambiguities that people use. And I think quite importantly to note, in the past, sometimes lawyers, or I should say some defendants, would use some legal technical procedures in court to embarrass the victim and sometimes causing the victim to not pursue the case. So this would help deliver justice. In terms of, you mentioned maybe concerns or gray area, we should continue to look at how generative AI, you know, deepfakes, how that intersects with so-called consent. So whether consent obtained by a deepfake, a spoof identity, could be digital coercion, and so on. But generally, I don't think there are many gray areas left after the amendment, if approved as proposed.
9: And
7: legal sector lawmaker Nick Chan speaking to Marcus Lum.
5: The time is now 7:49. You're listening to Hong Kong Today. Three sons of the late Iranian leader Ali Khamenei made a rare public appearance at his funeral today, while his fourth son and chosen successor was noticeably absent. Meanwhile, for a second day in a row, thousands of mourners packed Tehran's Grand Musalla religious complex to pay their respects. Jamie Clark has details.
10: Iranian state TV showed Mostafa, Maysam and Masood Khamenei praying behind the coffins of their father and four other family members. Ayatollah Ali Khamenei was killed in an airstrike when the United States and Israel launched a war in Iran.